ชีก็อารมณ์ดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุทเทลานมาก็จักยาบ่ไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาตัวบักมันทอลอจักละบักดวามกาวยาวยาวนาดาดาเดินบนซุนก็สอกโอ้พุ่งที่เอกเรียเวียนไว้เชียนบากกรรมรักลาวที่พุ่งดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ดีดกเจ็ดเล็กเกดระดีดกบ้ากูร์กายได้พี่นี่ไม่ก็ยอมตอมทอละมอลาเออระเวเอานอหมอละมอบอบบังกำลังดงจีรังปีนปลายได้ตุยปลายจีรังกุ้งโคยเด็ดเออระเวก็ละก้อนตะก้อนละจิงบักก็บักจิงตลายกะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตัวจิมลามลาม

จังบิกมรังเตรมดาเอแอมเบลเอราเตจังแปกไปบิมาอัปเดตมาเตรดึบในตัวอันดับพอได้กับไปบิมาอัปเดตมีชิมเนียบิเตอัปเดตไอตัวดวนนั่นแหละความจ่ายลันอยู่กันตรุษตีลากระจายลันเอลางก็กระจายเอ็มเนียบวนสร้างกันบุญในเอราเว